1: ពីរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលកូនខ្មែរត្រូវតែរក្សានិងប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងយុវជនទាំងគ្រូអ្នកគ្រូលោកគ្រូសាលារៀនណាពជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺត្រូវតែរួមគ្នាកសាងនិងអភិរក្សធ្វើម៉េចក៏ដោយលើកកម្ពស់ ในอาซอสาชีตบอเชียงอ่อยบานคู่ดังละอประสายเชียงเพียซาดัตเต้ปีปรัวเจียดซาพันยิงคือเมียนอัตสัญญาณจะมาล้อเมียนเพียซามวยได้เมียนอายุกาอยู่อ่องไว้นั่งเชียเพียซามวยได้เมียนเกี่ยหายทากุลสมบัติพิเศษได้อายปลายปลายสำหรับเรียบจอมเชียสมเลงอันสำหรับเพียซา
0: เตอร์ตายแต่งอ้อในจุ่มเวงบิพบโลกโดยชนะเพียซาขมายคือจีเพียซามวยดอมเมียนตำไลนางเมียนสักการะในปูปูเชียงเพียซาเพียซาดัตเต้ต่างอ้อในจุ่มเวงบิพบโลก
2: ลูกบดสัพพิจาจันสำนอบบานเอาเชียหยบบอลคลาคลาจมพูกาปังเริงเพียซาขมาย
3: ก่อนขมายยืงปูขมิงขมิงอย่าลืมนึกก่อนเรียนขมายเตอร์ได้ซาแต่กะไลเนี่ยก่อนตื่นเรียนนึกก่อนอายเรียนจีอังกฤษ หรือเปี่ยนนั่งกอดอดดังทักไม่หายเอ้ยได้สักครูกอดปังเรียนนั่งก่อนกอดขับฝั่งบ่อจะทำไมได้กอดเชิญแต่โยเปี่ยเกยโยมาเผอตอนจังเต้อขมิ้นจะเต้เห็นนั่งตามประปวนอบรมหรือก็คริสตานนี่มาจีเชียงคริสตานอบรมได้ละบรรดาบรรดาก้อนเผอแต่เปี่ยบ่อแต่ยังเต้กอดก็โยนั่งมองเยอะเต้อุติห้องทั้งปะลองมีเทอมไงนะปะลองไฟนอลไงนะ อันนั้นครบแต่สกอลวิเชียไลนั่นได้เกิดดั่งจังเลือกเล่นจากสกอลวิเชียไลสมัยแปรมหาสังกฤษบุกรีได้เมียนสมัยแปรมกุลเปปิเชียวงอันิตาได้กวดชีพแปรสกอลวิเชียทิกาให้ขยมตัวนี้ชีพประเทศกรมปรึกษาวิเชียซะคือขยมจับบังคับมาเรียบจอมประปวนถึงอ้อชีขมายเนี่ยมีเทอมจึงบอกท่าอัตถะโชมีแต่สับปีอัตถะนั่นคือเปียกระดาลงั้นเดี๋ยวจะให้อัตตะโกลกลางเชิงอัตตะโกลกลางตะบงจัง อัตจันคือมาจันเปียกระดาลมาจะเฮียงนั่งตอนจังเปียกระดาลชอบไม่ยังท่าอัตชอบไม่เต้ยังมาจำไว้แต่เปิมมิดเทอมกี่เถอะไอ้ในประลองบรรจบเต้ยังจำไว้ถ้าประลองไฟนอลเถอะไอ้จังให้เลขบรรทุกไอ้ยังได้จีขมายเต้ยแต่นั่นไว้เต้ยจีประปวนยังไงเขียงท่าเบอร์ซันจีเนี่ยบรรทุกมันดาลครูสถานอบรมต่างอ๋อมีนชิมจวัชจีขมายมีนตุสนะโดยขมายโดยขยมในจีขมายให้เลือกให้เธอจังเต้ กระดาษกวาดปะล้องกวาดเซเลจิขมายกวาดปลาปีจิขมายปะล้องชอมีปะล้องอัฐชอมีปะล้องบรรจบแค่ยังเพอปีอย่างเตอร์ไฟนอลแล้วก็ย้ายปะล้องบรรจบหรือก็ปะล้องชอมีอย่างเตอร์ยังเป็นอะไรปะล้องบรรจบมุกไปเชียไอ้นั่งปะล้องชอมีหรือก็กิโยปีนั่งเธอมุ้ยได้ยังเป็นปีจิขมายยังใหญ่ปานเลยตา
4: ยังน่ากระไดลูกมนุษย์ชดบนท้องก็สมกอลเคยท้าไทยกับปุ่งโรคจมน้อยฟ้าคาดระบอกไม้เปียกปอนนังกิจการวัปปะท้อนังอสอสะขนองสถานอภิบดีลูกเลือกลางท้าปรดขมายเตลไตปรงประยัดจอบชนิดไทยคือเมียนยุทธศาสตร์ฉบับล้อหนึ่งขนองการเปล่าประมวัปปะท้อดับใบของเรื่องอัตสัญญาณเชียร์ระบอกกีให้การพิจิมอ่างท่าอสอสะวัปปะท้อเมียนประพุ่มมองปิดไทย เราบานเกี่ยวกับการล้างตามตมรุงหรือว่าเกคือมันแมนจะการใช้นำตีนี่คือจะการก่อสร้างแบบเชียร์ในยุ่มแบบบอกท้อหรือไม่บางห้างอยู่กรมรุงท้าไทยเชียร์มันเชียร์มันดลในบอกท้อในขนมดมมันเราไปได้ยึงขมายยึงเปล่าเปล่าเพียซาหรือซอสซังบานจนเท้า เวียเปิดเจ็บเบาจนล็อกเอาไทยนั่งอายดั้งมันเตลสองสายหรือกบชีเยี่ยมแก่สมรู้ประวัติศาสตร์ตามระเบียบในกิจจังจังเราไปได้ยังอัดชั้นบ้างยังฟื้นอับอันอ้อฟื้นอับอันตรมเท้ายังอัดผงกรึงการศึกษาสารจิ้วหรือก็ยังอัดชีเยี่ยมบางไฮบิพบโลกยังไทยเกินยี่ได้จังจังบิพบโลกกิจเจือไทยบ่าเฮ้ยโกนเอาระบบไทยนี่มันแม่นตรมแต่เรื่องศาสตร์เตะชมโยธาเจตนาพุทธระบบไทย คือการดำเนินโยกจมในในระเกมรดกหรือชาอันตรายเจียนนี่กู้ผมน้องท่องระบบกี้คือการทัวร์ออกไปพบโลกจีบเส้นคือองค์การยูเนสโกหรือกระทรวงวัฒนธรรมอันตรายเจียนนั้นจองจำท่าเอาไว้แต่ตรงนั้นสรุปปะว่าแต่ตรงนั้นบอกว่าท่อบัมประจันบัตสัมปันยาคำขนมหรือบ้านนั้นคือจีบว่าไทยนะกีพีเยี่ยมจัง